อ๋อก็เป็นดีมาตัวนรอนั่นน่ะวันดีแต่แม่รอนดีงาพงอยู่อ๋อมตั้งไงรวยวัดมินิสมินิสัวแค่น่ะตัวรอนดีเลยตากันวันนรามีวันปนันเมื่อรีเอฟเอ็มไม่จีนันปุ่นนั่นน่ะมสรอนี่คุยกับพงอย่างฟังซุสน่ะตัวรอนก็คันคุยกันวันนรามแต่การนักนันกันนักรอคันวันนำตาเป็นสยูเมกันเด็กน่ะตัวรอนกินดีตากันวันนรามดีงาพงอยู่แม่คุณนำตัวกรณ์นะราวาวตันเทปกุเทปกุยโร

ออกเป็นตีเมตนรอนอยอนปานานเมอรีเอฟเอ็ม 89.9 งองกะยะปินตะวันอุรอยตะวันตะมินิสมีนตะปีเมวกวะนาตะรอยนดิตองรามตะวันวะยูเมมกะตะนวาตาอะริยะตังิระกินะคนายปกินงรามกิตะกะตะนวาตันนันไดระนวงอายุปานานตะปูตะคินิมะคุริเอเดลีดเดอร์ชิพคอมมิชชั่นไดระนวงนดิตาเตราวาตาอะไรอาตอนักยัยอนาวสูอาคียากินะจักรุอาเจสิบุอาเทราวัยมวันเตตังิรักคอมิสินะเมริโกตักริกะอะไรยาสันิมสิราวะเมนติเมียวัยนไตริกินเตปุงนไตริกินเตปุงตักนิเมปุงอิสุวันนอกัสวัวตังอาวาปุยเมอโนวะไอคัยตับยูวรองรองนิเมริโกตักริกะเอบุญยากินุ่มวับวิมาตัววันนี้เมย์จังอารัวปัวอนุพิมาตัววันอาคายน์อารันุกะอนุนูสยาสันดิกิงไอยาปาเตปริสเมนอินันนนนาปัวตักินิมาคุริเตปัวตักินิปริสเมนอิกีเอริกยัยปาเตอินสเปกต้าไอยานิการโควะไอเอวีตายอิมีนโนรันนานามาคุริโครโคราแม่อนาคโกนิเมกิยาสันเป็นดิกิงไอยาฟาติสมาคุรินานาคัมปานาเตตาวเตียกะติกิริเพสเฮาสิงโคออปเรชั่นยาสันเป็นดิกิฟาติโปเตเรกตาไอยานานาคัมปานาเตตาวเตียกะติกิพีเอฟหรือทีบีเคยาสันเป็นมาคุรินเจโอพีไลฟ์ลีฮูดสโมครันซ์ยูนิตส์อินานนท์เตตายานเอริกิEriki ngai anape pa the chairman ndiki yao tiye. Iki ye mga maing hondik yei pa takamisina na kondelida.